0: กันเรื่องเถิดปีอะไรดิ
1: ฮานาเอลงเถิดปีเรื่องจานาลงเนื้อบุ้งโกลงเนื้ออยู่ที่มังมะกิโลกบรุบรุกระดิ่งมันเติงน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยามทั้งถ้าเล่าเรื่องเถิดปีร้อนกว่าดิ
1: ฮานาลงเถิดปีเลยบ้ามันนายกระเดี๋ยกับปุตโตอาซาตุห้อยยังทำเองฮานาปะ
0: แบบปุตโตอาซาได้เช่าเถิดกว่าดิจีนยูเถิดปีสบ่าวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิคิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดันเซอร์วิสบ์การันซีย
1: ังเบตอยกับกาแบลาเกยังกากาประสบการณ์ตุลาเกนยันอีวาวะเซอร์ปีอาเซลาเกนยันอาเซกับดอลปีสังสังลิปลิปีกับโปแล้วอันยันลม
0: ยังเกินยันกว่าดิอาเซรอเนื้อทะเลหุ่นเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตจิตกับเปอร์ไบคีคูลคาสดันเมสเซนจูชีฮันนาไปอาเมลังส่งดิเปอร์ไบคีดิเดิมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวฮาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเฟนิวฮาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชสิร์ตุ 50 เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮากิยาลุกสมาเวแฮนปอน0812 6 3 6
1: ดีคือได้มาตังกับเพื่อนดูกียังเพื่อนเต็มเพดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสะคาริลีบะนิวอาเฟียเซนิเมบริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe. Handphone 0812 6 4 14 614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.